0: งามครับสวยครับ
1: 설마그고생을해놓고그만큼만챙기는건아니겠죠
0: ส่วนตัวอันนี้ผมไม่เอาไปแล้วนะครับผมผมจะแค่น้ำหวานพอครับอันนี้ก็เป็นทุ่นจุ๊บสองแล้วครับปล่อยให้เขาแซงน้ำหวานใหม่ต่อครับ
1: 벌들이 먹고 살 만큼의 양식은 결코 넘보지 않는다는 게 그의 철칙한시간남짓나무에서고개를한끝에드디어땅으로내려옵니다
2: 이야대단하십니다러마 와어아니꿀색깔이이렇게이쁜가이야
1: 요리인생30년그간귀하고좋다는꿀을수없이접해봤지만요
2: 와꿀뚝뚝떨어지네
1: 갓채집한야생꿀은요난생처음입니다실로감동적이었습니다
2: 꿀이뚝뚝떨어진다는말이진짜여기서나오는말같습니다어휴아까라요리사라서행복합니다태국에와서행복합니다미치겠다진짜진짜진짜맛있어요아우망망망망망 어떻게말로표현할수가없어요이런단맛은와완전자연이잖아요뭔가자연에서의꽃향도살짝나는데약간수분감도살짝있어가지고절대로질리지않는단맛입니다
0: เหนื่อยไหมครับเดี๋ยวพวกคุณจะหายเหนื่อยครับเดี๋ยวผมตัดน้ำ
2: โอ้โห우리제작진들행복하네아우
0: หวานหอมกีสวนธรรมชาติน
3: ี่น้ำพุ่งจริงๆเหรอ
0: น้ำพุ่งจริงๆครับผม
2: 죽었다이제먹어봐라어휴먹는모습만봐도 어때요
0: 이렇게맛있는꿀은처음이에요
4: 와아니그벌집도뭔가쫄깃쫄깃해서젤리같아서먹고싶어요
2: 그러니까이게씹다가남잖아요이벌집이뱉기가너무싫어요
1: 그래서체면불구하고저도모르게그만
2: 너무맛있어너무아근데이렇게힘든데이거언제부터따셨어요몇년이나되셨어요
5: 맛탐험뱀이땅때몰라요땅때깊이삼징
0: 장ประมาณ4ปีครับจริงจังครับ
5: แล้วไม่จริงจังนะ
0: ไม่จริงจังก็ผมตามพ่อผมตั้งแต่อายุ10กว่าเมื่อก่อนตามพ่อผมไปตีผึ้ง
5: ตามคุณพ่อหรอ
0: ครับผมตามคุณพ่อครับ
1: โคลิเก시절부터야생꿀채집꾼이었던아버지를도왔습니다아버지어깨너머로배운기술로내식구를건사하는어엿한가장이됐죠그렇게무던히나무를오르다보니프란티시의인생에도어느덧물이올랐는데요프란티시아들의벌사랑도무별납니다산에서직접따왔다죠
2: 어머이거뭐예요
5: 네카네
0: 네그벤큰님합벤큰큰날렉나이제렉이수록
1: 몸길이가 7mm 에불과합니다
2: 아이밑에것도벌집이에요오이야어머와오하하하와와어무는거아니에요오오뭐야
1: 이번에도10년감수했습니다
2: 대박이다이게더신기하다와아니이런거지금다먹는거예요그냥
0: 가봄탄감남풍알러요또또냐긴감남풍이런식으
1: 로야생꿀채집꾼이알려주는미식법
2: 아이렇게
1: 믿고